0: จิตใจมาชุ
1: ยุ
0: คนันสุสวยหมู่กินเปี่ยวติมะเมษินเยตบอเบญาณเดชินโนติสวยหมู่กินเปี่ยวเมลันปาชัยยองนิพพานปิวิปัสสนาชุนีมุตเตสี
1: เตสี
0: เต็งสีทายะมิวิปัสสนาชุนีมุตเตสี
1: เต็ง
0: สีทายะมิ

0: จิตใจมาชุ
1: ยุ
0: คนันสุสวยหมู่กินเปี่ยวติมะเมษินเยตบอเบญาณเดชินโนติสวยหมู่กินเปี่ยวเมลันปอกชัยโยนิพพานปีวิปัสสนาชุนีมุตเตสีเต็งสีทายามิวิปัสสนาชุนีมุตเตสีเต็งสีทายามิ